0: ในพระเยซูเลิ้งเดือนนั่งกับเจ้าหลังเพื่อนซอกทุกวันสิบพ่อพักประกาศนี้เหงื่อเจียวของชุดตอนในเจ้าหลังเพื่อนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิบพุทธเรืองใหญ่พักประกาศนี้เหงื่อก่อนดำสงจอมตัวลุยนี่เหงื่อผู้ข้างรวยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูวิหลังเพื่อนซอกของชูสิบร้อยคนนี้นี่เหงื่อก่อนดำน้ำจีนจอมเติร์บะหิวเชียสีแก่มาตุยพวกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชยบอกเอาเมสักจุดบอกจะเด่นซึ่งเป็นนี่เงยดาวองไปควานตะเวนนี่เงยนำเชื่อมจุดแบกลงนำลูทั้งนี่เงยมักที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงจัดยามนาวเพราะแห่งเชื่อมเนื้อส่วนนี่แหละนี่เงยมักแบกอุ้มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งนี่กำแบกมาทุกแมงแมงบุ้มไม่อีควาติโบกุ้งดันบ่อไปชุดวันแข่งขวานไหนสิ้นชวนดวงจากนี้ที่เหนื่อยเราโอมแบกตักดวงจากนี้ที่คิดพึ่งแต่ชักตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชุดวันสิ้นเจริญชวนยิ่งจะเด่นตามสัตว์นึกกว่าที่เด็ดโดดเพ้อลิ้นทันลิ้นจีวีว่าชอบเดี่ยวลำวีเหลือเงาวีก็เหนื่อยที่ปานเส้นดาววีเช่นชักปวดหลังจบเด็ดมาไม่เท็จติดเงี้ยชิ้นเดียวนี้กับตัวชอบเลี้ยงปวดและเราคัดตัวนี้ด้วยตอนเด็กวีเกลวีญาที่บอกแม่มังไทยดังเราล้างบิดให้มีคนเดินซึ่งจะเหลือแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยบิดลำอันเพชรบาทมัวมันกู้ล้มมันเนิบเนินโจมจึ๊กซึ่งจะหอบก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจ่ายเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานเงียบอย่างเอิ้นที่เหนื่อยอย่างแนวเดิมเงียบที่มีบิดต่อเดิมที่เหนื่อยปู่หรือบิดปากแห่งจอมกับยาเด่นซึ่งจะได้ตัวเด็กที่เหนื่อยสักปีหยุดเวทสักเดือนบางโมสักปีฝ่อเวิ้นนี่เหยียดพอเอื้อเกิดกว่าตัวผู้ยาเด่นแบบนึกงานซึ่งจะหุ่นเซอร์กว่าเด็กฟองเบิ้ลเกิดกว่าทัดทดแนวนี่เหยียดสมจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนังบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหยียดท่านช่วงแผ่นขวานไหนชิ้นชู้บริโภคเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งชดทัดกับนี่เหยียดเจียมชุดก่อนในบาดชิ้นชู้ชุดแหล่งจอยจีเอ็มเงินเย็นเจ้าบาทอนบาทแห่งทัน
1: อามีน
0: คือเจียมgiờ cầu nguyện đọc cuốn sách chú đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cuốn sách của chú như chú đã hứa với Postina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cuốn sách của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cuốn sách, một lần làm chú lòng cuốn sách.Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào cuộc sống của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.